0: ักนี่บางทีบุหันยันจะหมายกุตุ้งหนึ่งมาตั้งจักโก้แค่หนึ่งอาบุลียักนี่ก็ตีนับบางแค่หนึ่งหมายขุดจักไม่คิดจะต้มรำมรออาบุหมายขุดนับบางแค่หนึ่งชิ้นนู้ทารุนี่ก็ใช่จุดักันตัวนี้
1: ตัวนี้มันก็สัง
0: เกตมีนี่บางแค่จุดามีบ่จังอามันบางแค่หนึ่งมันก็พอดรึพอทารุกตรงนั้นงคิดจะทุลุลุเจมุ่ยพุทธิกันงดติกันงมีนั้นบางแค่พุทธิกรีมีนั้นบางแค่อันกายเตชอลชอลดุตยอับหายจักขติพนุขานี่ดายลกพนุขาอับุนบางีที่บุกทุบทารุกอับหายรักจึงไม่มีเจสตองว่าอาสมทารุบจึงนักใจเจ้าตั้งแก่กายชาทอกมีมีกายชาแบมามีอันกันแก
1: ่ท้ายเป็นจะการในนั้นตรง
0: นี้อันก็โอกายชาใบจึงนักใจนะกายตั้งโอกายเช่นนี้บ้าหายใจกับชาวนางนี่บุจิมันนี่ถูกยังนี่ทำ
1: แต่สมัยเราก็บุญนาง
0: สมัยเราก็บุญนาง
1: เราก็ทางนางใครตัวแต่สมัยตอนนั้นบ่ตั้มจริงก็หายเข้ามา
0: อี
1: มันน่าสุดแต่เต้น
0: อีมาจึงมีคุณมันนี่ทารุบใบไม้คุณมารุบจึงก็อันบ่ตั้มจึงมาโยก่อนก่อนมองมือนี่เจดักนางนี่ทำมือก็เลยม
1: าเต้นก็สกุลสมบูรณ
0: ์ชูมือ
1: ชูมือ
0: ก็อีก็อันบ่ชูมาตัวตรงนู้นก็ใช่ก็แต่ก็ใช่อันบ่ไหนถูกยาบ่มีทางนะบักสังเกตเชลิงจักก
1: ็
0: อ๋อไม่จานันช่วยยัง
1: แล้วคุณเชลิงจานันบอกตรงอ่ะก็มันยากไปจะตั้งค่ะอ๋อคนเราบ่ไปแค่เส้นบ่ค่ะมันจะมันปวดเลยปวดวันชงมาพายุแต่เจ้าจานอะไรหรอบ้านสามีคือตัวสาวอามาตกก็เลยพี่เอาตัวซึ่งอาบุญนั้นเน้นเต็มใครมันก็มีสาวแต่เจ้าสักมันสักแต่เจ้าสมุทรมันมันก็คงเคยซึ่งตาบุกซึ่งตาถ้าจริงๆไม่คุ้มมันก็ว่าไม่มันเนี่ยซึ่งมันดิสทริบิวชันใครมันก็สั่งเลยกันนะแล้วแต่เจ้าสังเกตซึ่งไม่จานันสักังบ้านจานันสักังซึ่งอยากโน่ก็ห้ามก็ชูกะช่วยว่ายังว่ายช่วยจังมามูบอกวิจารขึ้นมาสาวแต่จะอะไรก็มาสาวพูดว่าจังก็ห้ามก็ไหนกันนี่ใครจะนั่นนั่งเบมาร์ตุปอดเรปอร์ขึ้นไปมันแต่ก็สังเกตวันนี้อุตาวงมเดียขับบีขันนี่ก็บล็อกตาอาบุชูรบไปมาจารนั่นจะอะไรก็มวยหันเบกเริงกันนั่งรบวิจารนับพรุ่งก็บอกมาออกกระรอกสาวขึ้นมาจ้าวตาอันบุกไอเสียจังมันยามันยังคำจักโก้แต่แต่ก็สังเกตสิ่งมีขึ้นถึงท่าจีนวันเจสามันมีขึ้นถึงช่วงนั้นร่มดิสิ่งก็ครั้งมันในช่วงนั้นบ่ช็อกจัตย์โอบาเมื่อไรมันติดกับให้ดันเลยดันตรงเลยนั่นสิ่งมีขึ้นถึงจังหวะบ่หลงนักใครรายาชินีช่วยปลอดสารนักหันกันเนาะเป็นเล็กน้อยสาวบางส่วนอาสาคุณมาบ่ช็อกเราคงก็ตัวฮัตซิงเป็นเล็กน้อยตัวเต็มหมดเลยเปล่าตั้งตัวเปล่านี่จระเห็นไหมจึงพูดเลยว่าเนาะอับเปล่าเราเนาะพออมพอลามุสฮาพอลังเนี่ยฮะเอ็กดมสกันช่วยไปเย่จึงอับวันร้ายเนี่ยขังกันจึงอารมณ์วิตามินมันอุตตาเห็นไหมเห็นตัวแต่แต่ใครเสตงว่ามักสังเกตจากคุณมาพอชงเนาะร้าวเชี่ยเอ็กดมส่งไปตัวนี้รู้เห็นการพูดสิ่งนี้วิตามินลบก็มีทั้งเห็นไหมอับวันมาเกี่ยจึงมุขตงว่าอาศัยช่วยจงมีแต่มันใจยาตา
0: ไม่ก็ถึงแม้ตัวเจ็บชักหันในนรกสาวไม่ก็ถึงแม้เจ็บชักมันชักสักังชูดีชูมันโอ้ยเหลือดี
1: เหลือดีเห็นชาวตา
0: ก็จึงเจนบอโรรงเกจึงกบังคุณนุ่งจดเหลือใบเลยจะชู
1: เต็มสมิตร
0: จังไปรู้
1: จังไม่ตรงในรงการปกติว่ามันบินเจ็บสิงมันนั่นนั่งไม่มันยาก็แต่ก็เสียงใครเปล่าอีรงนั้นสิงอาศัยก็ช่องนั่นยาช่องปุ่นเนาะบอกนู้นเจ็บภาพไปได้อาบูอุ่นอยู่ทั้งปุ
0: ่ม
1: วิตามินชักทั้งไปหุ่นชัดตาอันนี้เนาะมันด้านอุบลัยตรงนั้นสิ่งก็มีผลในประสามันใจยาตาอบูซึ่งช่องไม่ช่วงไม่บอกรักซึ่งใช้มากกันเป็นเล็กน้อยจ้าวตา
0: แต่ก็ใช่การเก็บการที่นกนู้นชอบชุดรักเล่นตัวนั้นหินชักงั้นก็ตัวนึงจึงหันนกของการเก็บนกเล่นชักถ้าป้าจะสุขมันชักทับปนหูนั่นนางนั่นเจ็บรูปนั่นตัวทับปะเล็บเอาไว้ก็จึงเคยตัวนั้นนั่นได้แต่มันก็จึงจระว่าจึงมีกระถิ่นกลายทั้งว่าจึงอารมณ์ข้อเสวยรกจึงมารู
1: ้
0: ก็เอาไว้ก็จึงเคยเล็บปะจักกะหันก็จึงคิดจะชูตรวยเลย
1: แต่หัดดูบน
0: ก็ยังก็ตั้งบุญปากันโนก็ต้องในรก
1: แบ
0: บไตส์กันนั่งรกแก๊สเจแก๊สเป็นแบบมีช่องในรกมองในบ้านก็จะเต็มปุ๊บก็หันก็เอาบนบ้านก็จึงจะสมมติว่าในท่าปานี่จะเอเรียตรงนี้อ่ะมันเนาะชาวบุรีบุรีมันมีช่องใบที่มันหูเว่ยบนก็จึงเคยตอน